ช่วงนี้ดอกขิมปีกไหนขิมปีกไหนช่วงนี้ดอกกันไว้การีเจมไปมาตักเวชกินชายิงชักขิมปีก